ไอ้พักชาติจะเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบบอกมันโอเป็นแนวthis message from verse 1 of John แล้วจะบอกบินเจอร์นี่ด้วยมือจีริกาจอนมาริโอจะบอกมาในวันนี้วาร์กาตาจอนบุกความกระมังมาเด็บวาร์กาตาจอนมาริโอแมงแมนวาร์กาตาจอนมาเด็บกระมังบีชจะบอกมาในยาบุกแล้วจะบอกบีชอีกหนึ่งแมง Now in verse 1 of John 15 by what of me ana ye ani yesa ye lock man na da chakani na ye lock na da abana abaro ya edishu sorry atekan ya edishu ma ikoma matanya en luar wa eta jangan di banyak en lonyo we all made it

อยากจะนี้มากินว่าในอยากเล็กกว่าอายุนี้คนที่เอ็กซ์ติคอร์ดเป็นเจ้าของ Jesus Christ นับถือกันอยู่ที่เยสุ

ญาติเอลินีงานมอกเกนมันเย็นเบรุจัยอีพอร์มาเอ็นเอเดนอีพอร์เอ็นหรือพอร์เอเดนอุนุเบเนญาติเจียหลังจากดิสมาเย็นงานมอก

0: ไม่เย็นกิลวงให้กิลวงวัน private entity แอนโตกิเกียรติไม่ยอมคงติดไม่ต่างๆวันเวงวันที่เปลี่ยนเช่น
1: เว
0: ลาที่ private facility อยู่ที่กับ
1: เวงไม่ยอมก้อนไม่ยอม

ยังไงพิมมาแบแวบกิพิมกิมอกมอมาไรพิมไม่ใจเปิดดวงกันเนียนในการโน่เนียนโอ้โหแต่ว่าไปเตียร์มาดวงบ้านไม่มองให้ติกใจเปิดพิมไปดวงก็ได้เชื่อกับเกียร์คนดอกแม่ว่าไว้ผมมาเกียร์คนยังไงเนี่ยเซลฟ์เมดิเคชั่นที่กินอะไรเชื่อ

0: apa kak? Man yang bedak bermir apa?
1: Ya, tapi cowok bermir ber.
0: Kamu kada
1: ini kira betul. Indra
0: kamu ya kamu
1: kada kamu.
0: Okey,
1: kamu ya kada kamu.
0: So, ini dan kau. Benar bermir di kamu.
1: Mira di ci.
0: Kome.
1: Dio, mio.
0: Lalu ibu dia cakap tu mau. Dan ini baru gua pergi pun tu gua kenyu. Mete kita tu. See you. Ibu pergi lor tu gua lewa.
1: Ayah.
0: Okey. No,
1: kami ini cakap naya rupu.
0: Kumanio.
1: Abi pun mana
0: kita ayah
1: mana.
0: ยาบุกันโลมาโอ้ยาบุกันยาบุกันยาบุกันยาบุกันโอเคยาบุกันแล้วอีกเรื่องว่ายาปอกก็ไม่ได้ยาบุกันยาปอกก็โลมาโอ้ยาปอกก็โลมาเป็นทุกมีนี่ก็มีลิมอ่ะอืมอันนั้นก็บุกันกับเชนอืมว่าจับที่อ่ะป่ะ
1: yes
0: เออจะไปกันด้วยมั้ยเออกับกับแต่มาที่กับดอกเงินรถลงไปเออไม่จับเก็บพวกเงี้ยป่ะ